ให้มาคำอยู่ครูเฮจไลนางมีอายุพยาชไลนางให้มีอายุเบรงเฮให้ไผจังนาง